ถ้าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลฟเว่นบาง

0: ำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานี้ครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ครับทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์

22มิถุนายน2569ครับนะช่วงแรกของรายการมอบความสุขมอบงานเพลงให้สันผู้กวางได้กวางกันก่อนฟังงานเพลงของม่อนทองโฟเอสครับนะรักคมที่สั้นสายมอบความสุขให้กับทุกท่านกวางงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

กราบท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังนั้นรักคมที่สั้นใจครับนะม่อนทอง48นะเป็นผู้ถ่ายทอดงานเพลงนี้ครับท่านผู้ฟังถามว่ารักคมนี่เป็นเพลงครับนะรักคมก็เหมือนยาคมนะครับท่านผู้ฟังผมคิดว่าเพราะนั้นครับกินแล้วมันคมนี่ครับแต่ว่ายาก้มคงก้มนี่ครับท่านผู้ฟังเจอเท่ากับว่าดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายรักก้มแล้วมันมีประโยชน์ต่อตัวเราไหมครับก็น่าจะมีประโยชน์ในทางด้านใดครับทำให้เรามีบทเรียนครับบอกความรักก้มความรักที่ผิดหวังมันเป็นบันเพลรักก้มนี่ครับท่านผู้ฟังน่าจะไม่ถึงความรักที่ไม่สมหวังเองครับเมื่อไม่ร่มวังเราก็ต้องเจ็บปวดผิดหวังหรือว่าความรำพันที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความอึดอัดใจว่ากันพนันครับนะเปรียบเสมือนกับนะเปรียบเสมือนไหนไรครับเปรียบเสมือนความคุ้มคงยาหรือความรู้สึกกลืนไม่เข้ากายไม่ออกว่าพนันครับท่านผู้ฟังนะเอาเป็นว่าเอาความผิดหวังความไม่สมหวังนะครับเป็นบทเรียนก็แล้วกันกับนะถือว่ามีประโยชน์มองในทางด้านบวกครับนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆครับวันนี้ที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงเริ่มกันด้วยใช่เล็กครับนะพี่โยปากูนบ้านบางด้านครับใช่ที่ซ่องพี่ล่วงครุฑและทีมงานจึงประกอบด้วยคุณหน่องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชายคงและก็คุณน้องไล่ครับนะส่วนใจสิทราบวันนี้คุณป้าใจดีอยู่ที่ไหนบ้านบางด้านเช่นเดียวกันกับคุณป้ากองครับนะใจที่ซี่นินกับคุณพี่ปอนครับอยู่ถนนหลายติดหนึ่งถอยทิพซี่ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาใช่ที่ฮะคุณน้องหน่อยตอนนี้อยู่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะใช่ที่ออกหนองชายอำเภอสิงห์านครใช่ที่เจ็ดหนองเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านไหนนามกระจายครับนะส่วนใช่ที่แปดครับนะคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและสุดท้ายช่วงนี้ใช่ที่เก้าคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงกับอยู่ส่วนตูนตะบนโครูปจางก็ขอบคุณถูกเสียงถูกซ้ายครับนาที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยพรและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันรักกว้างกันเลยอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานวันๆครับงานเพลงข้องทูลทองใจแนะนำมาจากพี่

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนาวันว่านานเพลงก้องทูลตรงใจกับเรือน้อสี่ขวาครับนะเรือน้อนี่ครับท่านผู้ฟังก็คือที่อยู่อาศัยของคู่บ่าวสาวครับนะเตรียมไว้สำหรับเริ่มต้นชีวิตคู่และใช้ชีวิตรวมกันครับหลังจากแต่งงานโดยมีความสำคัญในแง่ของสัญลักษณ์ประเพณีนะและที่สำคัญนั้นก็คือถือว่าถือเลิกยามการสร้างครอบครัวไหมครับนะก็มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากมากพี่โยปาคุณบันบังด้านเสียเกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักหรือว่าคนที่ตันคิดถึงโอ้สมัยกาเซวิตบันบังด้านครับที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนั้นทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนไส้ปานเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการกับให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอู่สมัยกาตวิทบ้านบางด่านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับสู้นกซ่องซี่6ตรง5แล้วก็6ครับนะโทรไปได้ครับที่อู่สมัยกาตวิทบ้านบางด่านสำหรับอามยังยนต์หล่อแม็กซ์สงขลาที่นี้จำได้ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นยังไม่ยังเบอร์เซนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการต่างทุนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนาทีอ้ำยังยนต์รอแม็กซ์สงขลาถนนท่ามที่แบตตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าออกเก่าซ่องอาหาสามออกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่าโรคกันจ่าตากันนานครับนะมาถึงพี่ลุงครุฑและทีมงานบ้านนำกระจายครับนะวันนี้คุณน้องติ๋วครับนะแนะนำงานเพลงของสุนารีรา

ครับท่านผู้ฟังผมเจอเลิกเกินว่าเราเคยได้ยินครับได้ยินคำนวนไทยครับนะกำกาวที่ว่าเมื่อหายจะได้กลับมาครับนี่ก็ถือว่าเป็นคำกาวที่เน้นว่าการหายสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปนี่ครับยอมจะได้รับผลตอบแทนครับนะกลับคืนมาในทางใดก็ทางหนึ่งครับนะถึงงานเป็นใดทั้งในรูปก้องสิ่งก้องความรู้สึกหรือการกระทำกับท่านผู้ฟังที่ดีๆครับนะจบไปกับงานเพลงของคุณแม่พงศ์ศรีวรนุชครับมาเลยสัมพันธ์มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างนั้นครับยังอยู่ที่บ้านนำกระจายปีลงครุฑและทีมงานวันนี้ปีลงครุฑให้เกียรติในนำงานเพลงของเสรีรุ่งสว่างครับเจ้า

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับเกิดกันกองนิดนึงครับตาพ่อไปจันทร์ผู้กว้างกับนะขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชายกรงและก็คุณน้องไล่ครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กว้างรับจ้างอะไรด้วยตามรุ่นตามเดี๋ยวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะ081357ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกใจกิจถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดรับสมัครพนักงานครับกับรถเทนเดอร์อายุตั้งแต่24ถึง55ปีกับนะมีใบอนุญาตโทรสร้างขึ้นไปกับมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้กว้างท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0936318342และ0935760909ติดต่อกันได้โดยตรงกับนาที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะนี่ก็ดีเจแทนเดนสโตครับนะรายการสบายสบายสไตล์อารมณ์สบายสไตล์ลูกถุงครับนะได้แจ้งกันเข้ามาขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะครับมามอบานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อครับมาถึงคุณป้าครับคุณป้าใจดีคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องเอกพลมนตรการครับอย่ารอช้าถ้านานคว่างกันเลยกับอันนี้ครับนายรอยนาย

กรับจันทร์ประกวางงานเพลงก้องสายันนิรันดรกรับนะรองเท้านางองหมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆกับนะคุณป้าใจดีคุณป้ากองกับอยู่ที่บ้านบางด้านให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามามากกว้างหมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันต่อเรื่องก้องงานเพลงกับนายโรคกัญชาต้ากันนั่นครับมาถึงคุณพี่พรกับอยู่ที่ถนนราชดุสิตหนึ่งถอยจุดที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาวันนี้ให้เกณฑ์ในนำงานเพลงของเอเชิญยิ้มกับนะอ่านเพลงลูกซ้องนองอย่างสวยมอบความสุขให้กับทุกๆวัน

ฟังกรับท่านผู้ฟังจบไปกับนะช่วยมาอยากได้เป็นแกวนครับนะอ่านเรื่องของดวงดีสิวิจัยครับนะเรื่องของความสวยนี่ครับท่านผู้ฟังนะมันพันเหลือกับก็คือคุณลักษณะที่ทําให้เกิดความรู้สึกรู้สึกพันเหลือรู้สึกชื่นชมพึงพอใจครับนะหรือประทับใจเมื่อใดสัมผัสใดโดยตัวไปนี่ครับนะเป็นไปได้ครับท่านผู้ฟังทั้งรูปหลักภายนอกที่มองเห็นด้วยตาและเสน่ห์ครับสัมผัสได้จากภายในนะไอ้นี่เรื่องของความสวยครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนาคุณปิพรอยู่ที่ถนนราชดุสิต1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะมาหมอบ้านเร่งมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่ารอกันจ้าจ้ากันนานมาถึงคุณน้องหน่อยอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาและได้กำจับกำจาบอกว่าหมอไปกับน้องตาลและทีมงานหมอราชภัฏสงขลาล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก็ลงไล่กับชู

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจันทร์บุกว่างจบไปกับนางงานเพลงของไผ่สะต้นกับรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่มอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องหน่อยอยู่ตอนนั้นเทศบาลนึงในเขตเทศบาลนครชกราให้เกณฑ์แนะนำกันก็มาครับนะโอ้ช่องไม้กาตวิทบ้านบางน้ำที่นี้ให้บริการครับท่านผู้กองซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเร่งถ่วงหลังเป็นใต้บ้านเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกรองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโคกรูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาระกอฮกครับโทรไปได้

โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนันโดยหนองงามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กวางกันต่อมาถึงคุณน้องชายครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นานครกำจับกำจาบอกว่าหมอไม้กับชุมลมโลกเครียดทั่วขำเมาผูพอและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับไม่คัดกองไม่คัดเฉยไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงของเอกใจซี่วิจัยคอยนองครับ

ครับงานเพลงก็ไงกาชัยซีวิชัยครับนะก้อยนองหมอความสุขไงกับถูกๆกันได้กว้างกันขอบคุณขอบคุณมากๆคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะมาหมอบ้านเพลงหมอความสุขไงกับถูกๆทันได้กว้างกันต่อมาถึงคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายครับนะแนะนำบ้านเพลงก้องพนมพรพนมนพพรครับนะสุขที่เธอที่รักหมอความสุขไงกับถูกๆทัน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับขอบคุณมากๆกับนะคุณหนองเศร้ามู่บันธนาดีเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใต้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างรับทั้งอะไรด่วนในตำรุ่นตำเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยเจียมถนนกาญจนวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081 3 7ที่ช่องที่5โทรไปได้กับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุตั้งแต่24 ถึง 55 ปีกับท่านผู้กว้างมีใบอนุญาตต่อสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับนะท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้กับนาทีโทร0936318342และ0935760909ติดต่อกันได้โดยตรงที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะนี่ก็ดีเจเทนเดนสโตกับนะดีเจชื่อดังของจังหวัดสงขลาครับท่านผู้กังรายการสบายสบายสไตล์ลูกทุ่งซึ่งดำเนินรายการตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะท่านผู้กังติดตามรับฟังกันได้สบายสบายสไตล์ลูกทุ่งโดยดีเจเทนแดนสโตครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่ารอกันจ้าจ้ากันนานนะมาถึงคุณพี่นูนครับนะชุมชนร่มในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าหมอพิเศษครับให้กับอ้อมอย่างยลโลแม็กสงขลาในจังเวครับในจังกึงถนนไทรบุรีซอยกาวถึงอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลากว้างครับรักจริงคือแม่รักแท้คือเธอมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆครับนะคุณพี่นุ่นชุมชนตำบลในเขตเทศบาลนครสงขลาไอเกตแนะนำกันเข้ามาสันติดวงสว่างครับจดหมายจากแม่มอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างเวลา12นาฬิกาครับท่านผู้ฟังครับอีก32นาทีขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนและหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้ฟังเชิญจ่อเพลงไหนมอบไปกับใครโทรศัพท์กับหน้า074810ช่อง0ขอบคุณไปยังคุณรุติดกับนะอยู่ไกลๆนี่กับนะจึงกว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาเป็นประจำกับนะขอบคุณมากๆครับนะก็ได้ท่านกับที่ได้เชิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นนุ่มหมอเตยน้องตาลหมอราชภัฏชงกล้าแล้วก็ห้องเชื้อโอลิมปิกนะรวมทั้งล่วงจำนานทันผู้อาวุโสคอยสักครู่นะครับเดี๋ยวกระผมคอยแต่เดี๋ยวจะได้นะครับนะคนละเพลงสองเพลงก็เฉลี่ยกันไปตามความที่แบ่งกันได้กับนาวากันประนันกับท่านผู้กังนะอุตสาหกรรมการจวิตบ้านบางด้านครับนะที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนท้ายผ่านเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมใจกรองและก็ยังให้บริการครับให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเลยทีเดียวแล้วก็ยังให้คำปรึกษาหารือกับนะท่านผู้กังโตไปได้กับที่อุตสาหกรรมการจวิตบ้านบางด้านสู้นกซ่องซีอาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กซ่องคราที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้กังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งสู้ทวงรอเช็คทวงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับท่านผู้กังปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครับใช้บริการก็ได้ที่อามอย่างยนต์ล้อแม็กซ่องคราถนนท่ามเสม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาจุนก่าวอกก่าวช่องอาหาท่ามอกท่ามท่านผู้กังโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการอ่านโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขให้กับท่านผู้กังได้กว้างกันโตอย่าโรคกันจ่าตากันนานฟังวันงานเพลงของพลธนาสุนทรครับนะคิดถึงจนฟันนิ้นครับนะพี่เพ็ญส่วนตูนตะเมาข้อรูปจางให้เกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

กรับท่านผู้ฟังทุกคนก็มีความคิดถึงความคิดถึงนี่ครับนะห้ามกันไม่ได้ปล่อยไล่ภาวะจิตใจติดเพลินนึกถึงด้วยความผูกพันรู้สึกว่าง่าตอนใครบางคนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ห้ามกันไม่ได้

ครับขอบคุณมากมากครับนะคุณพี่นงและคุณพี่เพ็ญส่วนตูนที่ได้แนะนำงานเพลงกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังครับยังคงมีใกล้ไล่ทันกับนาทีให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับมาถึงล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะโตกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กับน้องตาและทีมงานหมอราชบัตรจงกล้าคุณน้องหน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครจงกล้าพี่กวันเทวพี่แก้วันโตท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาใจใกล้จากช่องทางเก่งว่าปนันกลับด้วยความยินดีกับล่วงจำนานไม่กัดกองไม่กัดใจนะคงจะหมอไม้ได้สักหนึ่งงานเพลงครับฟังครับงานเพลงก้องนุ่มเสียงเด็ดซ่อนเป็ดซ่อนรู

ถึงไหนก็ตามานเน้ยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนะอดทนและทุ่มเทตามานนักโดยที่มีเป้าหมายเพื่อแต่งงานกับจ้างอนาคตดูแลคนที่เราหลักหลักสร้างความสัมพันธ์ทำไมที่ให้มันคงความเหน็ดเหนื่อยนี่ครับนะทางกายกายเป็นเหลืองเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความสุขที่เห็นคนที่เรารักมีความสุขและดีขึ้นครับท่านผู้กว้างนะเก็บเงินแต่งงานกับการเปล่งกล้องนุ่มนาเสียงแดดซ้อนเป็ดซ้อนสุพรรณครับขอบคุณหนังอีกครั้งอีกที่ครับนะล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาควังกันต่ออย่าโรคกันชาตั้งกันนานครับนะฟังงานเพลงก้องสร้างทองที่ใสออกคุณให้เกียรติแนะนำมาจากคุณนงห้องเสื้อโอลิมปิกกับถึงอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา

0: ครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่จากบ้านไปอยู่ไกลๆนี่คงจะคิดถึงบ้านเกิดกับนะความรู้สึกก็ฮะปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับไปยังสถานที่ที่ตนเองเกิดและเติบโตครับนะนี่ก็จะไปกับการเปล่งก้องสร้างธงที่ใส่กับนะคิดถึงบ้านเกิดขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับนะจากห้องเสื้อโอลิมปิกกับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
0: ระับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ถูกจนิตคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์กับท่านผู้ฟังรุงเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกจนิตคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับรุงเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรดูในตามรุ่นตามเดียวติดตรงกันรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางนานปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกัญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081 3574 5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุตั้งแต่24 ถึง 55 ปีครับนะมีใบอนุญาตต่อ3ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงที่คุณเฟิร์นและคุณลิ้มครับนะนี่ก็ดีเจแทนเดนซะโตครับนะดีเจชื่อดังนะรอท่านกันเข้ามาควังกันโตอย่ารอกันจ้าตั้งกันนานเวลาเลื่อไม่มากมาถึงคุณนองตาลและทีมงานหมอราชบัตรสงขลากำจับกำจ่าบอกว่าหมอไม้กับลุงชำนาญคุณพี่น้อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะควังกันเลยครับนะงานเพลงก้องตักกะแตนชลดารุ่นนี้บ่มีเงาหมอความสุขให้กับ

ครับท่านผู้ฟังชีวิตของเราสุขมั่งทุกมั่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาไม่มีใครที่มีความสุขและมีความทุกข์ตลอดไปครับไม่ว่าความสุขความทุกข์ครับท่านผู้ฟังก้าวมาเดี๋ยวมันก็หมดไปจากไปครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องตั๊กกะแตนชลดาครับนารุณนี้บ่มีเงาะกับแนะนำมาจากคุณน้องการมอราชบัตรทุกท่านยังไม่จบครับเลือกเลยเวลาเลือกไม่กี่นาทีครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องนึงครับนะขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดนี้ว่าจะได้ถือกระผมพูดไปพิพาทกับผมข้อไปเวลาก็มัดก็มัดเวลาจะต้องจากลากันแต่ก่อนเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกับผมวิทยาแสงมณีเจ้าคำบานสวัสดีครับ

ปิดบริการแล้วสมายคาร์เซอร์วิสศูนย์ซ่อมเบรกรถยนต์ในเมืองสงขลาด้วยทีมงานที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านเบรกรถยนต์โดยเฉพาะเพราะเราทำงานแบบมืออาชีพเมื่อเบรกรถยนต์ของท่านมีปัญหาปรึกษาเราเบรกเสียงดังชิงซ้ายชิงขวาทุกปัญหาเรื่องเบรกจะหมดไปไว้ใจเราสมหมายคาร์เซอร์วิสอย่าลืมจะซ่อมเบรกรถยนต์คิดถึงเราสมหมายคาร์เซอร์วิสเยื้องบริษัทนิสสันบำดาลสงขลาโทร0624565556ขับขี่ปลอดภัยถ้าเบรกไร้ปัญหาด้วย

0: ฟังพี่เบลล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์

เป็นเพลงลูกทุ่งที่ให้ความชัดเจนในด้านของการสื่อสารนะครับสำหรับทางด้านของแปลว่าพัชนีนั่นคือเพลงเลียมสะอื้นที่บันทึกเสียงกันใหม่นะครับแต่คำร้องทำนองอาจารย์สำเนียงม่วงทองต้นฉบับก็จะต้องเป็นอรุณีขวัญบัวนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเพลงที่คุณขอมาเราก็จัดกันให้ฉบับของแปลว่าพัชรีนักร้องร่วมสมัยนะแต่ต้นฉบับนั้นก็แน่นอนที่สุดครับเป็นตำนานของอรุณีขวัญบัวที่เรียกว่าเป็นวงดนตรีคณะศิษย์สุรพลหรือว่าวงดนตรีครูสุรพลในยุคกลางๆนะครับและก็เป็นเพลงแรกที่นักร้องชายอย่างเมืองมนต์สมบัติเจริญนะครับเป็นผู้ขับร้องจากบทประพันธ์ของราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญตามที่คุณสอสมิงไพรขอเข้ามานะก็เป็นเพลงตำนานของเมืองมนต์สมบัติเจริญคนสุขพันเช่นเดียวกันกับครูสุรพลนะครับแต่รู้จักกับน้องชายของครูสุรพลครูสุรพลจึงให้เกียรติใช้นามสกุลสมบัติเจริญเป็นคนแรกนะท่านเสียชีวิตกันไปตั้งแต่อายุ30กว่าปีเนี่ยนะฮะหลังจากครูสุรพลเสียชีวิตด้วยประมาณ2511รุ่งขึ้นปี2512เมืองมนต์สมบัติเจริญก็ป่วยนะก็เรียกว่ามีกันหลายเพลงที่ทางด้านของตำนานอย่างเมืองมนต์สมบัติเจริญขับร้องอย่างเช่นรักแฟนคนเดียวหรือว่าจะเป็นเพลงโห่เรียกว่าเป็นยุคแรกๆของเมืองมนต์สมบัติเจริญนะครับหัวใจดื้อเศรษฐีดินโป่งโดยเฉพาะลุงเชยโชว์เพลงธรรมชาติยามเย็นนะที่มีเสียงโห่แต่ตรงนี้ก็มีแต่เสียงสายฝนพรำนะพายุคงจะเป็นลมแรงใช้ได้นะครับในช่วง5 โมงเย็น17 นาฬิกาครับอีก15 นาทีนะครับทั้งฝนทั้งลมทั้งพี่ทั้งน้องร้องกระหน่ำเรียกว่าไม่แพ้เมื่อวานวันซืนไหมอ๋อวันอาทิตย์นะเมื่อวานนี้ท่วมใหญ่ท่วมจัดที่สายเก่าสงขลาหาดใหญ่บริเวณแถวแถวขวดหินแถวแถวแม่น้ำกระจายจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่ยังไม่ได้เข้ามาตะวันออกเฉียงเหนือประมาณเดือน11หลังลากพระนะนั่นก็เป็นฤดูฝนของปากใต้บ้านเราฝน8 แดด 4ครับท่านก็ทราบกันอยู่แล้วนะก็เรียกว่าจัดรายการท่ามกลางสายฝนพรำก็ได้ธรรมชาติอย่างกันอีกนะครับ

ขอบคุณไปยังคุณสอสมิงไพรที่ติดตามรับฟังและก็แนะนำพ้นหันเพลงเข้ามาวันนี้วันพระครับคุณก็ขอเพลงประจำวันพระเข้ามาจากบ้านปลายนาได้เลยครับเราจัดให้จัดไปจัดเต็มกันทุกเสียงทุกสาย0843002556 0943563991นะครับเชื่อมต่อกันเป็นโซ่ข้อกลางที่จะให้ท่านได้ชื่นใจกับเพลงเก่าเราชอบมีทั้งประวัติที่ไปที่มาของเพลงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับคุยกันตามประสาคนชอบลูกทุ่งเก่านะและเพลงเก่าเราชอบว่าอย่างนั้นเถอะขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สทิงหม้อนะเดี๋ยวจะมาว่ากันถึงรายละเอียดและก็อย่าลืมครับ24ถึง25นี้ก็จะมีการอบรมให้กับสมาชิกนะครับที่ได้สมัครกันไว้นะสำหรับโครงการ1ตำบล1ดิจิตอลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือดีป้านะครับคุณขอมาเป็นสายที่2แน่นอนที่สุดครับก็เป็นเพลงเก่าของพรพิรมไวยพจน์เพชรสุพรรณนะฮะ4เพลงเมากันไปจากบ้านปลายนาเป็นการเสียเวลาฟังกันเลยดีกว่าครับ

วก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเขี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

เรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบแล้ววาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทปักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับอาดยอดไกรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์และ

ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ทอ

ถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดปริณชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมน้อ

โปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสร้างลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักษ์ใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือค่ะอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้โอ

ขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพาน

เราไปฟังกันต้นฉบับกันเลยนะครับสำหรับเพลงประจำวันพระธรรมสวรรค์ซึ่งก็ขอเป็นประจำกันทางบ้านปลายนายังติดค้างกันอีกสองพุ่นหันเพลงนะครับเราเดินทางข้ามการเวลาย้อนยุคกันมาแต่เวลาก็เดินทางไปข้างหน้าตรงนี้ครับ5:31 นะครับนิทานสองเรื่องนี้ในเพลงของหลวงพ่อพอมีหลวงบุญสมยาก็สอนให้รู้ว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของความดีของคนดีกันนั่นเองนะครับขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาน้องรปภ.ก็ขอเพลงของเน้นต่อสุดนะครับสายันสัญญาชื่นชอบสายันสัญญาขอเข้ามาได้เลย0843002556 0943563991นะครับก็จัดกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับติดค้างอีก2ผู้นานเพลงอีกสักครู่หนึ่งตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนสำหรับทางด้านของสมหมายคาสวิตบางดานสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถนนลื่นและก็ระบบเบรกนั่นก็ต้องเอาอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจสมหมายคาสวิตบางดานสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์ซ่อมได้สบายมากโดยช่างมืออาชีพนะครับปัญหาเครื่องยนต์ต่างๆปรึกษาสอบถามก็ได้ที่สมหมายคาร์เซอร์วิส0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานสงขลาแล้วก็ใกล้กับ7-11บ้านบางดานนะครับกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่เช่นเดียวกันที่ไม่ไกลไม่ไกลกับสมหมายคาสูตรสำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245และก็ต่อมาก็มากันที่สุคนธาขอไปครับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่อยู่หมู่5สถิงหม้อสิงหนครสงขลานั่นเองนะครับบรรยากาศเงียบสงบสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดชาร์จพลังเต็มอิ่มนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาพักผ่อนที่สุธาชาเล่รีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางที่จะมาร่วมงานญาติมาเยี่ยมเยียนสิงห์นครพักค้างคืนบรุกที่สุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาสถานตั้งอยู่ที่จาก4แยกศาลาพร้อมหมู่5สถิงหม้อสิงห์นครไปทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรจาก4แยกนะครับก็จะพบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในห้องจะบริการเป็นกันเองนะครับไม่จะชั่วคราวหรือค้างแรมที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงมีบรรยากาศที่เรียกว่าในห้องพักก็เป็นส่วนตัวนะครับพร้อมตู้เย็นเยี่ยมอ่องและฟรีกาแฟสำหรับลูกค้านะครับจากแยกพร้อม4แยกมาก็โดดเด่นเห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวสบายตาธรรมชาตินะครับให้ความเป็นส่วนตัวเครื่องด้วยความสะดวกพร้อมครับสำรองจองห้องพักที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สถิงหม้อสิงหนครกับบรรยากาศของทางด้านโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลเริ่มวันที่24-25มิถุนายนนี้นะครับโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าก็มีพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเข้าถึงแหล่งทุนครับก็ขอเชิญผู้ที่สนอกสนใจนักสมัครได้ที่ LINE @otod3 24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์เพื่อที่จะเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเรียกที่จะเข้าถึงแหล่งทุนนะฮะเอกสารก็นำเข้ามาได้ครับสำหรับโคร
ลุ่มชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรวมกลุ่มหลักฐานก็หนังสือจดทะเบียนกลุ่มรายงานการประชุมรายชื่อสมาชิกภาพสถานประกอบการต่างๆนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับ24 25 มิถุนายนนี้1ตำบล1ดิจิทัลโรงแรมนิวซีซั่นสควายหาดใหญ่นะครับมาฟังเพลงที่ติดค้างมาจากบ้านปลายนาครับไวยพจน์ประสุพรรณพระกับพรานได้คติเตือนใจวันพระอย่าเว้นครูสุรพลสมบัติเจริญ

0: ถ้ามีคนแย่งก็ต้องแทงกันบ้างไงถึงตายเลยนะฮะกฎหมายมันก็มีแต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ครูลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญศิลปินแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้ประพันธ์ให้สายันสัญญาเป็นผู้ขับร้องคนถูกแย่งรักอยู่ในอัลบั้มชุดคนอกหักพักบ้านนี้ประมาณปี2128นะครับก็เป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวนั่นแหละนะก็เป็นเรื่องราวธรรมดานะครับผิดหวังจากหญิงสูงศักดิ์หันมารักสาวสลัมแต่สุดท้ายก็ไม่วายถูกเสียแย่งไปอีกดังนั้นก็ไปยังไงเข้าป่าเข้าดงหรือเปล่าก็คงจะน้อยเนื้อต่ำใจนะครับก็เรียกว่ารักคนภูเขาจะสำเร็จหรือเปล่านี่ก็ตั้งปณิธานกันแล้วแต่เป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงทำนองเพลงไทยเดิมที่น่าฟังนะฮะนักร้องออกมาร้องกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นวันชนะเกิดดีและอีกหลายคนนะครับจากน้องรปภ.นะครับซึ่งยังติดค้างอ่านเพลงขาดหลวงพ่อเงินนะก็เป็นเพลงของสายันสัญญาที่อาจารย์ชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์นะในเพลงที่สองที่จะเปิดกันนี่นะครับก็อยู่ในช่วง2125ครับก็เป็นเพลงรอบเหมาของน้องรพผู้ชอบสายันสัญญานะครับและอีกสายหนึ่งจากซอย14ลาดุที่1บ่อยางสงขลาส่งเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 นะครับฝนซาฟ้าใสหรือเปล่าฝนซาฟ้าก็ยังไม่ใสเพราะตอนนี้ก็5 โมงกับ 49 นาทีกันละขอบคุณไปยังผู้สนรายการกันต่อนะครับจากสมหมายคารสวิทมาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับอย่าลืมมาสิงหนครก็มาพักกันได้ที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมองหมู่5สถิงหม้อนะครับโดดเด่นเห็นแต่ไกลโดยตัวอาคารสีเขียวจาก5แยกพร้อมจาก4แยกพร้อมนะประมาณ300เมตรวิวธรรมชาติต้นตาลตะโนดนกร้องในความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเครื่องในความสะดวกก็พร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานนะครับสำรองจองห้องพักกันได้เลยที่สุธาชาเล่รีสอร์ท0883958702นะมีพร้อมทั้งบรรยากาศเงียบสงบนะครับแล้วก็ผู้จะเดินทางหรือจะพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันนะครับผู้เดินทางที่จะผ่านมาทางนี้ที่สิงหนครสุธาชาเล่รีสอร์ทยินดีต้อนรับนะราคาย่อมเยาเปิดบริการตั้งแต่24ชั่วโมงนะฮะเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับจะบริการจะค้างแรมหรือจะชั่วคราวก็มีเช่นเดียวกันนะครับเครื่องด้วยความสะดวกพร้อมตู้เย็นไม่เอี่ยมนะครับเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นโทรมาที่0883958702ก็อย่าลืมนะครับเราจะถึงวันที่ทางโครงการ1ตำบล1โอท็อปนะครับได้จัดกันอยู่นะที่ทางด้านของหาดใหญ่นะโรงแรมนิวซีซั่นก็เรียกว่าเป็นโครงการดีๆที่จะให้ฝึกอาชีพให้กับทางด้านผู้ที่สนอกสนใจที่จะมาส่งที่จะมาโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลลิงดีป่านะครับ2วัน24 25มิถุนายนนี้สมัครใน LINE @otd otod3 นะครับนั่นก็คือ1ตำบล1ดิจิทัลนั่นเองครับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ o t o t 3

ครับผมทองดาวดอนนะครับตามคำขอของคุณสนควรดินหงทองขนองลำก็เป็นเพลงที่ดอยชนนเป็นผู้ประพันธ์กันไว้นะครับเดี๋ยวต้องพักก่อนสักครู่หนึ่งครบตรงชาติ 18:06 น.ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำกันต่อในรายการ

ลงจังหวะโซนครับในยุคนั้นมันกันประมาณ2014ยมบาลเจ้าขาได้ผักงานขึ้นมาจากบทประพันธ์ของอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันนะครับบรมกวีคีตาลูกทุ่งไทยในยุคที่ยุคทองของบุพภาสายชนลองไปเต้นไปแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกว่าได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทไทยลูกทุ่งในงานประกาศรางวัลแผ่นเสียงทองคำราชทานครั้งที่3ปี2014ครูสุรพลสุภเจริญเสียชีวิต2011มิตรชัยบัญชา2513ได้รับเพลงนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจในการเสียชีวิตของวงการบันเทิงนะฮะโดยครูไพบูลย์บุตรขันก็เป็นผู้ประพันธ์ให้ดาวรุ่งในยุคนั้นก็คือบุพภาสายชนนะก็เรียกว่าเป็นยุคทองของบุพภาสายชนคนเมืองชนบุรีจากวงดนตรีจุฬารัตน์มาสู่วงดนตรีกระดิ่งทองของศรีไพรใจพระคู่ชีวิตช่วงหลังศรีไพรใจพระก็ไปทำบริษัทแรงงานส่งซาอุซาอุดิอาระเบียนะครับที่อีสานนะแล้วก็แยกทางกันกับบุพภาสายชนไปอยู่ไปปั้นเด็กสร้างนั่นคือหงทองดาวดอนที่คุณสนควรดินขอเข้ามาหงทองขนองรำนะฮะในส่งท้ายในชั่วโมงแรกในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนี่เราก็มีเกร็ดมาเล่าสู่กันฟังนะหลังจากฟังเพลงที่คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดุทิศ1บอยางสงขลาส่งเข้ามา3ผลงานเพลงนะครับก็มีเพลงที่ฟังผ่านกันไปผู้สิทธิ์ผู้สว่างหยุดก่อนคนจนนะผู้สิทธิ์ผู้สว่างนี่ก็เป็นนักร้องอยู่ในค่ายของครูฉลองผู้สว่างนะฮะผู้สิทธิ์คงจะมีชื่อมาจากโกสิทธิ์พระคุณนะนักร้องรุ่นพี่รุ่นอาจารย์นะและก็ครูฉลองผู้สว่างกลายเป็นผู้สิทธิ์ผู้สว่างซึ่งก็มีเพลงดังเพลงเดียวนะครับใช่ไหมสองเพลงเหมือนกันแต่ไม่มากครับใช่แล้วสิพระเจ้าแล้วสี่พรสวรรค์ลูกพรหมนะครับผู้สิทธิ์ผู้สว่างกัมพูชาที่รักไหมกัมพูชาที่รักนะฮะหยุดก่อนคนจนด้วยส่วนเสมาทองคำธาตุแท้ของเธอใช่แล้วสี่พรสวรรค์ลูกพรหมนี้อยู่ในนักร้องที่ดังอยู่เพลงสองเพลงนะครับวาสนาเจ้าลอยรังสีบริสุทธิ์ตาลต้นเดียวมานพแก้วมานี่ก็มีเพลงดังอยู่เพลงนี้แหละดังนั้นก็ยังมีดุสิตดุริยศักดิ์ลูกจ้างอย่างเราลูกจ้างและก็เพลงอีกเพลงหนึ่งตระกูลยิ้มนะครับของพจน์พนาวันยิ้มแป้นนี่ก็อยู่ในยุคไล่เลี่ยกันนะครับนี่เรามาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงคุณผู้ฟังที่ส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 จากซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลายังติดค้างอีก1งานเพลงก็คืออกช้ำของเรียมดาราน้อยนะครับสายยังว่างเพลงยังรอคุณฟังกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลยนต์โรงไม้พนาพันธ์กับทางด้านของสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สถิงหม้อสิงห์นครสงขลารายละเอียดเดี๋ยวก็มารับทราบกันนะครับพร้อมทั้งโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป่ะก็กำลังที่เรียกว่าเป็นเปิดรับอบรมกันอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามฟังครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งมีกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับส่วนวันจันทร์วันนี้ยาวกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง VR Radio 88.75 0843 002 556 094 356 3991นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันอย่างติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงครับคุณฟังเราฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลากับสิทธิ์สุรพลคนสุดท้ายก็คือเรียมดาราน้อยเชียร์ลำวงคณะดาราน้อยอยู่ชลบุรีบ้านของเรียมนั้นอยู่ที่ระยองฮิอยู่กันที่อำเภอแกลงนะฮะตำบลซากกระพงนะครับก็เรียกว่าเป็นตำนานที่รักเรารักกันไม่ได้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ครูสุรพลเสียชีวิตก็มาอยู่กับวงดนตรีคณะศิษย์สุรพลเบี้ยมดาราน้อยก็มีเพลงเอกอีกหลายเพลงนะครับแต่ที่คุณขอมานี่ฟังกันเลยดีกว่าสำหรับอกช้ำ

0: ครับผลงานเพลงของนักร้องเมืองจากสุพรรณบุรีก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของคนที่ร้องกันเมื่อก่อนหน้าสักครู่นี้ทั้งสองท่านนี้ก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วสำหรับคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณนะและก็รุ่นพี่อย่างดำแดนสุพรรณเสียดายจริงๆส่วนสอนเพชรก็ขับร้องเสียใจด้วยก็เป็นเพลงที่น้องดิมคลองสำโรงส่งเข้ามาในตระกูลไม่เสียใจหรือว่าเสียใจนะเพราะว่ามี4เพลงที่ฟังกันไป2เพลงก็คือเสียดายจริงและก็เสียใจด้วยที่ยังรอฟังกันอยู่ไม่เสียใจของหนุ่มเมืองไพรส่วนร้องจากเมืองเพชรบุรีกังวานไพรลูกเพชรเสียเท่าไหร่ก็ยอมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็ขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงที่ร่วมกันอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งไทยในชั่วโมงที่2นะครับดำแดนสุพรรณนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของทางด้านคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณนะดำแดนสุพรรณนั้นก็เสียชีวิตกันไปนานโขแล้วนะครับอายุแค่24ปีด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับพร้อมกับใครอุบัติเหตุรถยนต์คราวนั้นนะหนุ่มเมืองไพรด้วยสินะหนุ่มเมืองไพรก็มีคุณขอมาส่วนชายธงทรงพลนี่ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีกลายนี่เองนะครับจากปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเช้านะส่วนดำแดนสุพรรณนั้นมากับเพลงของครูการการุณวงศ์นะครับโดยเฉพาะเพลงดังในอดีตรักกับพี่ดีแน่คนสมัยนี้ประมาณ2011นะครับหลังจากครูสุรพลเสียชีวิตนั่นแกเป็นยุคของดำแดนสุพรรณถึงพี่จะดำก็แต่งโดยการการุณวงส่วนเพลงที่สร้างชื่อเสียงก็คงจะเป็นรักกับพี่ดีแน่นะอยู่วงตีศรีนนท์สมบัติเจริญนะครับในยุคที่ครูสุรพลเสียชีวิตนั้นดำแดนสุพรรณครูการการุณวงพรชัยสร้อยเพชรและก็ขุนแคนแดนสยามนั่นแน่นอนที่สุดครับก็คงจะเป็นผู้ที่ได้ร่วมกันตั้งวงดนตรีที่เรียกว่าเป็นวงดนตรีตำนานทั้งการการุณวงพรชัยสร้อยเพชรและก็ทางด้านของนักร้องที่เคยพาแคนไปโชว์ที่ญี่ปุ่นกันมาแล้วนะฮะสำหรับทางด้านตำนานของเมืองเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งตำนานที่เรามาเล่าสู่กันฟังนะกับเพลงที่น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามาเขาเขียนก็ร้องเพลงเมารักที่ชาตรีศรีชนแต่งให้ส่วนเพลงเอาแต่งเพลงเมารักให้ดำแดนสุพรรณขับร้องส่วนชาตรีก็ได้เพลงเมาเหล้าเมารักนะครับที่ดำแดนสุพรรณแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับประวัตินักร้องครูเพลงเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงนะครับและก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงทุ่งนะทาง FM มูวิยาเรดิโอ 88.75 5โมงจนถึง1ทุ่ม6โมงกับ33นาทีไปกันที่สมัยคาสวิทนะครับบ้านบางด่านสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างรถยนต์ไว้วางใจสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาการันตีกันได้นะครับปัญหาเครื่องยนต์นี้ปรึกษาสอบถามกันได้ที่สมหมายคาสวิท0624565556อยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับหน้าฝนโดยเฉพาะในช่วงนี้เส้นทางหาดใหญ่สงขลาสายเก่านั้นนะ ที่น้ำท่วมกันเป็นประจำท่านคงรู้นะครับสำหรับการสัญจรที่ควรหินน้ำกระจายนั้นต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยความปรารถนาดีจากรุ่งเรืองอรยนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกับสมัยคาสวิตนะครับบ้านบางด่านเช่นเดียวกันจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่เช่นเดียวกันนะฮะที่ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยาเจียมบางด่านสงขลา0813574245มาสิงห์นครมาพักผ่อนกันที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สถิงหม้อนะครับโดดเด่นเห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวจากสี่แยกพร้อมประมาณ300เมตรนะครับวิวธรรมชาติให้ความเป็นส่วนตัวมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องรวมทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานนะครับที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการแล้วพักผ่อนเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สัญจรเดินทางมาธุระที่สิงห์นครหรือว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันนะก็ทางพักค้างแรมบริเวณที่สุธาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกพร้อมนะครับก็เรียกว่าราคาย่อมเยาประมาณสัก300เมตรนะไปทางวัดธรรมโคตรนะฮะก็จะพบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงนะ0883958702นะครับเรียกว่าเป็นที่พักส่วนตัวสำหรับลูกค้าที่จะผ่านเข้ามาที่อำเภอสิงหนครก็ขอแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องมาลองกันดูนะครับ0883958702แล้วอย่าลืมครับสำหรับทางด้านของโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือดีป้า24-25มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับลงทะเบียนกันหรือยังสมัครกันได้ที่ LINE OTOD3 เตรียมความพร้อมกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะนะเข้าถึงแหล่งทุนที่ท่านจะได้รับการอบรมได้กำไรมากมายนะครับก็24-25มิถุนายนนี้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่าจะเป็นโครงการต่างๆนั้นนำหลักฐานมาสมัครกันได้หนังสือจดทะเบียนกลุ่มรายงานการประชุมของกลุ่มภาพสถานประกอบการนะครับก็24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่ทางด้านของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า1ตำบล1ดิจิทัล
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอท็อป3

0: กับอีกหนึ่งงานเพลงนะครับสายันสัญญาเทพธิดาจำแรงเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ครูธินกรทิพมาศครูเพลงชื่อดังประจำคณะสายันสัญญานะครับเป็นผู้สร้างสรรค์พื้นฐานให้สายันสัญญาหัวใจคนเดิมได้ครับร้องทำนองเพลงไทยเดิมนะครับก็ฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจากบ่อยางสงขลาอีกสักครู่หนึ่งนะฮะตรงนี้ขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการทั้งสมัยขาสวิตและก็บัณฑมิตรก็คือรุ่งเรืองอรยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่สินค้าของโรงไม้พนาพันธ์โทรไปที่074311725 074314357นะครับกับทางด้านของรีสอร์ทที่เปิดใหม่ในอำเภอสิงหนครนั่นก็คือสุธาชาเล่รีสอร์ทหมู่5สติงหม้อก็มีบรรยากาศดีทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะพักผ่อนพักเพื่อที่จะเดินทางกันไปต่อแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทเงียบสงบกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดสดชื่นเต็มอิ่มเพื่อที่จะชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่หรือเตรียมเดินทางต่อไปไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าหรือเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานสำหรับกิจธุระที่อำเภอสิงห์นครนะครับแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยานะครับสบายสบายกับบรรยากาศที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานนะที่สุธาชาเล่รีสอร์ทสำรองจองห้องพักที่0883958702ไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรนะครับบริการเป็นกันเองเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับให้ความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมองและขอบคุณไปยังผู้ที่จะเข้าร่วมกับโครงการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเป็นผู้ที่ดำเนินการในวันที่24-25ที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์นะครับ1ตำบล1ดิจิทัลนั่นชื่อของโครงการกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งทุนนะครับสมัครกันได้ที่ LINE @otod3 นะครับเอกสารสมัครก็ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมรายชื่อสมาชิกหนังสือจดทะเบียนกลุ่มภาพสถานประกอบการต่างๆนะครับก็สมัครกันได้ที่ LINE @otod3 สำหรับทางด้านของสปอร์ตOTOD3 เชิญครับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otod3